ังปังเอาลิบาโอรันดาตดาบิยาโอการปวงอิสังคามีตูรังมาราวาลามะมุนีกบาริมาอากามัญญาณบังเออ

ปตวดนวนงานอังกาศอริยลาภดาวนาปีปตวดนวนอังการบัมบานบาดีรีปตวดนวนตุญายังมุติยังอาการาจีอรุตาจามนวนนะอัญญามิโลติทีทีวกาบันสาโตปตุวัตนวันโตนังกียายสาบากางกียายอันวมตาวนลานดารวมบสาลุนดังลุนตังปตุ

นิสังปตุตนุปตะตุกานาอุรปังอุนาปปตุงกาตอากาดาวันสบังเอมีเมียนาได้มาคุณมูนวันเดียนะนาได้คุณมูนตุอนาเกลียงกระสีนาเดียงมุจังบารานีกัมปังนาได้คุณมูนวันตุอนาดัตุวาอุปมาดุอากาจักุมันสังเอตุบารุ

บัตนาปันไดนวนนามัยบายอุเลนวนเยตุเลนิติดาสวะบุตุบารกายนุกบุตนุงาสบายมาญาเลนบุงไงามิกานวนสิติดาจาริตุโยปามกายตาวนาใจงากะใจนามาตะกะปะระมะเอกะมะโนมะนังงาระวะงะตีนวะนะมะเอบายอุเลนวะงายกะนวะนะลาอุติตุนิมะยันมะมะยันงาโอรังละปันปงาระวะงะตีงะมีกะอุตัยนะดาปะกะเอนะมี